ลิ้นปอลอกเงือเกือบย้อยติลินคอยน้องช่วยเตือมเตือมเมื่ออ้ายได้ก่อเหมือนลีตองจอกผู้ยางมาปินเหมือนรถขายยาคู่กับปันเหมือนชมยุบิน

้อยกว่าปีมาแล้วเจ้าน้อยสุขเกษมอายุได้15ปีเจ้าปอกก็ส่งไปเรียนหนังสือที่เมืองมะละแมงฮู้นก็เลยเป็นเรื่องของกรรมของ

0: พญาเจ้า
1: อันข้าน้องก็ไหว้สาบัดเจ้าปี่พญาพรหมทัตฮ้อเมืองพรหมปาลานี่นะอยู่ด้วยกันมาตึงมือตึงวันนี่หนอก็มีเสนาอำมาตย์ทหารเสนากันเป็นหมู่เป็นฝูงก็สมควรแล้วเนาะเจ้าปี่พรหมทัตมีเมียถึง2ปางข้างแต
2: ่ก่อนนั้นเนาะปี่ก็ใจดีใจบานเนาะได้น้องจันตาแล้วก็น้องกีน้องสังกีน้องสิงกีมาเป็นมเหสีของปี่บ้าบ้าเมียเก่าเมียปลายจะไปคิดเป็นอื่นเป็นไกลของฮักเสมอการนั้นแล้ว
1: แต่ว่าเมียน้อยนี่มันก็ยังว่านั่นน้อยยังอ้อยต้นปลายแต่จะให้มันหวานเหมือนต้นเก่านี่ก็ต้องว่าไข่หวานน้อยเจ้าปีวัยยะน้อย
2: โอ้อุ่นอันกับบัดฮูก็ข้อจะนั้นถึงมาเอามาอยู่ในการนี่จะไปคิดว่าเป็นเมียน้อยเมียหลวงมันบ่ดีเขาคิดเสมอภาพนะดี
1: ว่าใหญ่เจ้าปีจันตานั่งรักมะมึกนึกอยู่ในใจบ่เป็นของคนใดถึงเป็นของข้าเอี่ยน้อย
0: โอ้น้องสิงกีจะไปโอ้อันยังอ่านมันบ่ดีเฮาอยู่แต่กันก็ฮักกันแป้งกันเนาะกันเป็นพี่เป็นน้องแอกะจะไปกึดว่าเป็นน้อยเป็นหลวงอย่างอ่านมันก็บ่ถูกก้า
1: เจ้าพี่ถูกผู้ยาให้หน่อยอ่ะ
2: โอ้ยินดียินดีเอาไปสูบบุญยา
1: แล้วเจ้าพี่ห้องมาประชุมกันอย่างเงี้ยถึง2นางเนี่ยถึงซ้ายถึงขวาเนี่ยเจ้าพี่มีความประสงค์อันยังบ
2: ่โอ้ว่าอย่างอีนะน้องจันตาน้องสิงกีพี่ว่าเอ๊บ้านเมืองของเฮานี่ก็อย่างบ้านั่นนะฐานะหลักฐานสมบัติหลักฐานเฮาก็มีเปิดเลอะเปิดเตอบอกว่าค่าจ้างค่ามาค่านิงค่าจ่ายมีหลายอย่างเหลือกินเหลือใจแต่ว่าอย่างนี้นะโอ้ก็บ่มีไผสืบฮอแต่นเฮือนบ่มีไผสืบสกุล
1: อ๋อจะเอามาให้สีทําคนอี
2: กใช่ข้าได้ลูกข้าได้เต้าสักคนอีนาไผก็ดีบ่ว่าถึง2คนเนี่ยบ่ว่าอาจารย์ตากับบ้าบ้าสิงกีนะพาธนาลูกเอาเต่าสักคนรู
1: ้เออได้กะยังข้าน้องนี่นะถ้าว่าจะพาธนาเอาไม่ได้ก็ได้ก็กลัวว่าเจ้าปี่นะเออบ่ต้องการเนี่ยก้ากุลบุตรกุลธิดาอีนะบ่เดียวถ้าเจ้าปี่ลั่นว่าจะเอากะจะไปละในป่าในดงขอกับผาญาพงผาญาอินลูกขาเทวดาเออเอาขันข้อตอกดอกไม้ไปไหว้ไปสาเอาเตอะเจ้าปี่จันตาเมื่อต้องการอยากให้เฮอมีลาบสมุทรก็ดีลาบธิดาก็ดีไปต่างคนต่างไปพระขอไป
0: นี่ก็ดีเหมือนกันแล้วเจ้าเจ้าปี่
1: อืออ
0: ันก็ขอลาเจ้าปี่ก่อนนะเจ้า
1: อ้าวอันนี้ฐานดีๆหน่อยลาบจันตาขอ

0: พี่นางจันตาไว้ที่เก้าไม้หลวงกวงไม้ใหญ่ตะกี้หันพญาอินบินมาโลดถ้าจะเอาอันโอ้วิญญาณอันประเสริฐข้ามาจุติในท้องเจ้าพี่จันตา
1: เอาต้อนางสิงกีในเมื่อหายกมือไหว้อย่างนี้แล้วถึงว่าจะมีอันยังมาเกิดก็จ้างเตอะพี่ก็ตึงห้าบเอามดเหมือนกันนะ
0: ถ้าหากว่านางสิงกีได้ลูกก็ใจแล้วแล้วก็จะต้องพิจารณาละเจ้าพี่พมตัดนี่นะถ้าหากว่าลูกเจ้าพี่จันตาเป็นแม่ยิงแล้วก็โอ้น่าคิดอยู่เนอะ
1: มาเป็นย่างของยี่อี้มาก็แล้วแต่กรรมภัยกรรมมันกะวาสนาของภัยของมันเตอะถ้าว่ายกมือไหว้แล้วเขาค่ะได้ประจายมันเกิดมาเป็นแม่ยิงก็แล้วแต่วาสนาของเขา
0: ว่าแต่ประเดี๋ยวเจ้าพี่จันตาจะกลับเข้าเมืองมั้ยยังอ่ะ
1: ก็เฮาเซตแล้วเฮาก็จะกลับล่ะกะ
0: อันน่ะประเดี๋ยวนี้สิงกี้ก็จะเป๊กละหมู่อามาดเสนาเขารออยู่ตั้งนอกพุ่น

แม่นางแก่นตาตั้งแต่เปิ้นไปขอลูกขอเต้ามาปวดท้อบ่มอยู่ในห้องวันค่ำวันค่ำได้ยินหมู่เสนาอำมาตย์เขาเล่าลือกันมาพอดพอดแพทๆว่านางแก่นตาเนี่ยเป็นอ้วกเป็นหักเป็นขยักกินส้มกินหวานปลากันเซาะกันหาหมู่นางสนมก้อมใจก็ลุ่มกันใส่เป็นหมู่เป็นจุ่มบีบแข้งบีบขาฮะพะเนาพะนอกันดีนักแต่ข้าสิงกีบ้านมีกิริยาอันยังเกิดขึ้นเลยก็เหมือนเดิมนั่นแหละสงสัยว่าข้านี่จะมาได้ลูกแน่นางจันตาต้องได้ก่อนข้าได้ไปเตอะ

0: วันนี้ใจดีใจบาน
1: แม่สาเจ้าเจ้าปี
0: ่โอ้มีเรื่องอย่างจันตาเจริญเจริญ
1: โอ้อันเจ้าปี่ถ้าจะบ่ฮู้กับเจ้ามูเซมาเซนาอามาคงจะบ่มาบอกคือกับเจ้า
0: พี่ก็นึกอยู่หลงว่าจะโอ้ไข่ปะจันตาแล้วก็เรื่องสิ่งกีตัว
1: มื้อนี้เจ้าปี่เจ้าจะมาบอกข่าวดีคือเจ้าปี่คือว่าข้าน้องนี่ตั้งท้องแล้วบัดเจ้า
0: โอ้โหเป็นว่าจันตาตั้งท้องแล้วกันนี่
1: เจ้า
0: โอ้โหพี่ก็ใจดีใจบานใจบานใจจื่นกำนี
1: ่น้องสิงกีนั่นเป็นอย่างใดพ่องเจ้า
0: ก็บอกข่าวเนี่ยว่าอย่างใดนะเซนาอามาดเขาก็บมารายงานก็บได้มาบอกโลเอาเต้น้องจันตาเมื่อตั้งท้องตั้งครรภ์จะไปไหนเนอะเฮือรักษาต้องรักษาครรภ์ดี
1: ๆข้าน้องก็บ่ได้ออกไปไหนแล้วบัดเจ้าอยู่กันในห้องอ่ะเจ้า
0: เอาละกำนี่โอ้พี่ก็ใจดีใจบานเหมือนเอาบ่เป้าเอาหกอกลงเสนามาตั้งหลายอ้อย
2: มาเจ้า
0: คำนี้ที่ปราสาทของนางจันตาเมียหลวงของข้านะ
2: มาเจ้า
0: ก่อนว่าจะลุกจะนั่งจะย่างจะไปอย่างก็ขอให้ชูเขาชูเจ้าเขาเรียกเสนาอามาเนี่ยเฝ้าดีๆเนอะ
2: ร
0: ับ
2: รอง
0: เ
2: จ้า
0: ไปจัดการให้เรียบร้อย
3: จะถามตาเนี่ยเจ้า
4: ไปเนี่ย

0: พ่อพ่อพ่อพ่อพ่อบัดเดี๋ยวลูกสิงกี้มาหาลูกสิงกี้น่ะร้อนลนหัวอกหัวใจมานี่โดยภาระการบ่มีอำนาจเสนาทหารติดตามมาสักผู้เดียวเอาเตอะเจ้าป้อหมอเสน่ห์ขอช่วยลูกเตอะป้อเอ้ย
1: มีลมเดร้อนอันใดหรือสิงกี้ลูก
0: เรื่องมีนี่มันมีบัดเดี๋ยวสิงกี้ลูกป้อนั่นน่ะจะเป็นมาหัวเน่าแล้วเจ้าป้อหูป้อ
1: เพราะเหตุใดเราไปอยู่ถึงในหัวในวังดูทุกสบายดีและเรื่องอันหนึ่งจะต้องเป็นหมาหัวเน่าไผ่ทำให้เจ้าเดือดร้อนกระถิ่ง
0: ทีไผ่ทำแม่นางจันตาเมียเก้านั่นละกำลังจะเป็นหงทองชูคอเต็มตี้นั่งบัลลังก์ทองลูกนี้ใฝ่ฝันว่าจะได้เท่าเทียมนางจันตาแต่หาไม่ว่านางจันตาน่ะมันจะบุญเลิศลอยแล้วเจ้าป๋อยมันตั้งคันแล้วบัดเดี๋ยวนี้ลูกก็ไปขอมันกันแต่ลูกบ่าได้พ่อต้องช่วยลูกนะ
1: อู้ไปอู้มานี่เป็นว่าถึงกี้นี่จะด้อยไปกว่าจันตาอันกะ
0: ด้อยบ่ด้อยดีบัดนี้จะเป็นคนเลี้ยงลูกคือนางจันตาแถมซ้ำนะเจ้าพ่อลองคิดคือทีเถอะบัดเดี๋ยวนี้ลูกได้เอาสุกันโทใส่ในกันโทนี่มานี่ขอให้เจ้าป้อมนต์เสน่ห์ใส่นี่แล้วลูกสิงกี้จะเอาแปะปะไปปนกับน้ำคุกน้ำ
1: โป๊ะเย็นเย็นใจเย็นเย็น
0: สิงกี้พญาต้องมาตัดได้ซึ่ง
1: จะไปขายลุงขายเล่าตัวใจเย็นเย็น
0: เย็นบ่ได้แล้วเจ้าป้อมันจะเกิดสักวันนี้แล้วอ่ะ
1: นี่ละเปิ้นว่านะฝ่ายขวาฝ่ายซ้ายมีหนึ่งต้องมีสองมีสองต้องมีสี่เอาเตอะสิงกี้พ่อจะช่วยเหลือเจ้า
0: ไหว้สาพ่อเอ้ยพ่อเป็นเจ้าลูกนะฮะพ่อต้องการให้พ่อนะได้เป็นอำมาตย์ใหญ่อยู่ในวังเมืองผมอ่ะปาลาเนี่ยพ่อก็มาอยู่อย่างเนี้ยบ่ได้เข้าไปสักเตื
1: ้อเอาล่ะพ่อจะทำพิธี
0: ทำพิธีเสน่ห์แรง
1: ๆใส่ลูกเจ้าอยู่ในความสงบนะอย่าได้กวนสมาธิของข้านะ
0: เจ้าเจ้านี่กันโทกันโทพ่อทำเสน่ห์ขอให้มันได้จังใจเน
1: ื้อน้ำในคนโทนี่นะเฮือทิ้งเกยเอากินตัวเอาลูกหัวเอาตบหัวเอาอาบน้ำตัวนะ
0: แล้วก็เฮือปัญญาพงมาตัดเอาอาบตั
1: ว
0: ได้ลูกขอเตอะคราวนี้นะขอให้สมหวังลูกสักครั้งเตอะจะอ่านลูกรอจ้าบ่ได้ลูกจะต้องกลับไปแล้วเจ้า
1: พ่อเจ้าไม่โจกดีนะ
0: เอาล่ะวันหน้าถ้าลูกได้ดีลูกจะมาฮับป้อไปนะ

0: สิ่งที่ได้เข้ามาในห้องบรรทมเจ้าปี่เนี่ยเป็นเวลาคืนกับวันแล้วนะบัดเจ้าสิ่งกี้ก็เป็นจะได้เจ้าปี่ยังมาไล่สิ่งกี้ออกไปเถอะกะ
1: โอ้น้องสิ่งกี้โอ้ปี่บัดเดียวนะปี่ฮักน้องฮักเหลืออกเหลือใจบัดจ้างจะบอกคือใครเนอะ
0: อ๋ออ่านกะบัดเจ้าก
1: ำนี้นะอันปราสาทของน้องมาถ้าไปอยู่ไปนอนละมานอนด้วยปี่ไปอยู่ปราสาทปี่ดีกว่าสบายอกสบายใจ
0: อันกะเจ้า
1: จะกี่วันกี่คืนปี่ก็บอกว่าอย่างฮือน้องสักกำเนอะ
0: ถ้าเจ้าปี่น่ะฮักน้องสิงกีแต่น้องสิงกีน่ะเป็นห่วงชื่อเสียงแล้วก็บัลลังก์ทองของเจ้าปี่สิงกีใจบดีเจ้าปี
1: ่เป็นยังไงน้องคัดข้องมองใจอย่างบ่ฮู้พี่ฟังน้อง
0: แต่ว่าสิงกีบ่ได้คัดข้องมองใจอันหยังอ่ะหันใจเจ้าปี่จะได้อับอายขายหน้าคน
1: มีเรื่องเดือดร้อนอย่างข้องกาน้องบ่ฮู้พี่ฟังน้อง
0: สิงกีสิงกีจะอู้ไปก็เหมือนน้ำท่วมปากบัดเจ้า
1: เอาเถอะน้องสิงกีมีเรื่องอะไรอย่างบอกคือพี่ฟังหรอก
0: มันเกี่ยวกับแม่นางจันตาเจ้า
1: เป็นอย่างไร
0: อันเปิดตั้งคัน

0: คราวนี้บ่ใจเจื้อหน่อบริษัทตาอันยังหงพี่สักหน่อยแต่ว่านางจันตาเปิ้นไปคุกคีกับหมู่เพี้ยวขี้จ้างขี้มา
1: ฮะ
0: น้องเสียใจแต่เจ้าปี
1: ่เอาเถอะน้องสิงเกมาน้องสิงเกมาบอกว่าเจ้าปี่ปี่ก็ใจดีใจบานเด้อกำเดียวกันเด
0: ้อเจ้าปี่จะไปฟังผู้วามไปน้องก็กลัวเป็นบาปเป็นกรรมไหนๆนางจันตาก็ตั้งต้องขึ้นมาแล้ว
1: มาเป็นอย่างปี่จะ
0: เป็นครับจะฮับเอาอันลูกของคนเปี้ยวขี้จ้างขี้มามาไว้เป็นลูกของเจ้าปี่ก็ยังได้รู้เจ้า
1: บ่เอาอย่างนี้มันต้องผิดศีลผิดธรรมผิดโบราณบ้านเมืองแล้ว
0: ก็อย่างอันสิงกีเนี่ยบ่เล่นจู้สู้เจิงกับไผแต่ว่าเจ้าปี่น่ะเป็นมันบ่มีลูกบ่มีเต้าแต่นางจันตายังมีได้ข้าน้องฮู้แล้วแต่ข้าน้องขี้ค้านบอกกลัวเจ้าปี่น่ะจะหาว่าข้าน้องเนี่ยยุแย่ยุโยงให้เจ้าปี่น่ะแตกกันกับเจ้าปี่จันตา
1: บ่เป็นยังคงอย่างนี้มันผิดศีลผิดธรรมผิดโบราณบ้านเมืองผิดกฎผิดเกณฑ์บ่ได
0: ้นางจันตา
1: เอาแต่น้องสิงกี
0: ต้องการลูกลําไปก็เลยไปเล่นจู้สู้เจิงกับจายหมู่เพี้ยวขี้จ้างขี้มาข้าน้องหันกับตาจัดหลายคนเล่นจู้สู่สาวกันหั่นโอ้ยมันบัดสีน้องมาจ้างจะเล่าแล้วเจ้าปี่เอ้ย
1: เอาละเมื่อน้องสิงกีมาบอกคือเจ้าปี่นี่เอาเถอะปี่ก็จะปิดเป็นความลับบัดข้ากลัวว่าจะฮ้อนจะฮ่าอย่าว่ากลัวอากลัวยาอย่ามาข้ากลัวแล้วทำแบบนี้นะปี่ก็จะบอกคือหมู่เสนาอามาเข้ามาเฝ้าปี่แล้วก็จะยกคือสิงกีนี่เป็นเตวีหลวงของปี
0: ่แล้วจะปี่จันตาแล้วเจ้า
1: จะต้องไล่ออกบ้านเป่าเมืองไปของโคนกรีบ้านกรีเมืองนี่อยู่บ่ได
0: ้แล้วก็เจ้าปี่น่ะฮักสิงกีนักๆนะเจ้า
1: โอ้ปี่ก็ถึงฮักนักขนาดนะถึงมาจ้างบอกคือไผ่แล้วประเดี๋ยวนี้

0: โอ้ท้องของเฮาก็แก่ขึ้นมาถึงวันสักวันหนึ่งแล้วถ้าจะเกิดเป็นวาสนาของเฮาแท้ๆ
1: อีจันตา
0: ฮะเอ
1: ๊ะแล้วเฮานี่มันเป็นอย่างไรเป็นล่ำเป็นเหลือฮะ
0: เจ้าพี่กูเตือนเจ้าปี่บอกน้องจันตาว่าอีสักเตือ
1: นเฮาตั้งท้องตั้งคันเนี่ยบัดใจลูกเจ้าปี่นะเฮาได้รับเล่นจู้สู้หัวเปิ้นเลย
0: ฮะเจ้าปี่ไปอ้วนอย่างใดเจ้า
1: อ๋อเป็นว่า
0: น้องไปเล่นไผ่ที่ไหน
1: เสียใจได้เลี้ยงมาเนอะบัดเดี๋ยวนี้นะเล่นกับหมูเนี่ยเลี้ยงจ้างเลี้ยงมาหมูเนี่ยเที่ยวขี่จ้างขี่มาเนี่ย
0: เจ้าปี่บัดเดี๋ยวนี้เจ้าปี่ปัญญาเข้าใจผิดค่ะน้อง
1: บ่เข้าใจพี่เข้าใจถูกกันยังอ่ะยังได้จ้างตายตึงตัวเอาใบบัวมาห่อมันกุ้มกะ
0: จันตามาจ้างจะอู้อย่างใดมาจ้างจะปากมาจ้างจะบอกคือเจ้าพี่สุดแล้วแต่เจ้าพี่จะกึดต่อเจ้า
1: เอาโมสีหน้ามาดังไหลฮือไล่นางจันตาออกป้าหลงเมืองไปวันนี้เนอะ
2: ไปเจ้าพี
0: ่ข้าน้องมันนึกบ่ฝันเลยว่าเจ้าพี่จะใจดำถึงขนาดนี้ทั้งที่ข้าน้องก็ยังตั้งต
1: น
0: ไ
1: ม่
0: มันอยู่
1: ออกไปวันนี้เด้อยามนี้วิอัพพีไปออกไปดีๆ
0: เจ้าปี
1: ่ยังดีขอมาเอาไปฆ่าเนอะเจ้าปี่มาลงงานยาไปฆ่าเนอะไป
0: ในเมื่อเจ้าปี่เข้าใจข้าน้องแบบนี้ข้าน้องก็จะไปจะรีกางให้เจ้าปี่ทุกอย่างข้าน้องไม่เป็นคนที่มีบุญ
1: คนก่อรีบ้านคนกลีเมืองอยู่บ้านนักบ้านอยู่เมืองนักเมืองนี
0: ่บอกแล้วเจ้าเจ้าปีข้าน้องมาขอได้ยินคำนี้ทำต่อไปข้าน้องจะขอกราบลาเจ้าปี
1: ไปเถอะไปเถอะ
0: ไปตามบุญตามวาสนาของข้าน้อง
1: บ้านเมืองจะได้ลูกดวงแถมน้อยไป
0: วันหน้าวันตาเจ้าปีอาจจะหูความจริงมาสักอย่างนึง
1: ไปไกลๆเนอะจะไปเฮือได้หูได้หันแถมซ้ำไปขจายไปจะไปมาอูนนักจะไปมาบรรยายยาว
0: ตื
1: ่นต้องหนึบกำมะหมอ
0: เจ้าปีปอแล้วเจ้า
1: จะไปเอาน้ำตามาตรงเลยบางนี
0: ่ข้าน้องจะขอไป
1: มันเป็นกาลากินี้ออกไปเขาจะออกไป
3: ข้าบาก็จะปัญญาปัญญาแก่แล้วปอปัญญาเจ้า
4: ข้ามันเสือก
1: ฮะเอามาเข้าผมคนด่าไอ้โดนตัดคอน่ะจะไล่ออกไปแหนมคนแล้วลุงนี่
5: บัตรเจ้าจะเอาน้ำแต่งซาไปมาเจอมีบัตรเจ
1: ้
5: า
1: ไปเร็วเร็วไป
4: ลากมันไป
1: ลากมันไปตีนตั้งมาเอาไปเลย

0: โอ้ค่ำคืนจันนี่เดือนแจงส่องใสพ่อไปทางใดเป็นเงาไม้เงาตอกโอ้บัดเดี๋ยวนี้ก็จีเหตุแมงจอนห้องแหวดบ้านพี่สางนางไม้ทรณีเจ้าตีปกปักรักษาโอ้นอนก็บลับนั่งไหวพระไหวเจ้ากับหม้อจ้าตุพระอินทร์พรมพระญาณโยมเจ้ามาลาดยายแก่ณสวนอุญญาณอยู่ใต้เมืองพรมปาลาตินี่ก็ขอมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจึงได้คุ้มครอง
1: ให้อยู่ในบ้านของเจ
0: ้
1: า
0: โอ้เสียงไผ่นั่นเสือมีผีป่าแถลงเป็นมาก็จะได้
1: เจ้าเสือมีผีป่าที่ไหนข้าเจ้าเป็นคนเจ้า
0: โอ้แม่นางโอ้มาเข้ามาเข้ามาโรงบ้านโรงเมืองก็ว่าจะได้มาเข้ามาไงเพะมามาหายายนี่โอ้ตูบหน่อยกระถ่อม
1: น
0: ี
1: ่
0: เออเออไหวพระเจ้าลูกเอ้ย
1: มันเดียวข้าเจ้าได้ตกตุ๊บเลยเนี่ยเจ้าหนีฮ้อนมาจะขอมาเบิ่งเย็นกับแม่ยาย
0: ป้าต้องป้าคันบะเละบาเล่นนางลูกที่ไหนมาก็หา
1: ข้าเจ้าจะเล่าความจริงให้ฟังก่อนที่แรกข้าเจ้าเป็นเมียของพญาพรหมตัด
0: โอ้ยพญาพรหมตัดใจโหดเฮ้อฮู้แล้ว
1: ใจดำ
0: เออ
1: ฟันฟังกรรมสนซอของไผบ่ฮู
0: ้โอ้
1: ข้าเจ้านี่ไปเล่นจูเล่นจังล
0: ู
1: กของไม่ต้องไป
0: ใ
1: ช่ลูกของเปิ้ลเปิ้ลก็เลยข้าเจ้าออกบ้านออกบังมา
0: ตอนนี้แม่นางชีกี้เป็นฝ่ายชายไปจ้ะฮะ
1: เ
0: ป็
1: นแล้วเจ้า
0: แล้วนางนี่นางอะไรอย่างกันนี
1: ่ข้าเจ้าชื่อนางจันตาเจ้า
0: จันตาเตหูเมียเก้าลูเอาเอาขึ้นมาแม่มามามามาหาแม่มาขึ้นมาเพะมา
1: ข้าเจ้าจ่าเต
0: ีย
1: นยาย
0: โอ้โอ้จ่าเน่อย่าเน่อย่าเน่อยายเป็นไผ่น้อยหัวดำอันแม่นางเนี่ยเป็นถึงเตวีเจ้าเมืองผมมาราชาแล้วจะมากราบกินกับมือยายนี่มันบ่ถูกบ่ต้อง
1: ข้าเจ้าบ่ใจเป็นราชาเตวีอย่างสยามข้าเจ้าก็เป็นคนธรรมดาสามัญ
0: แต่
1: ว
0: ่
1: ามีความหมายนึงแล้ว
0: ก็เพชรแท้ตกดมดินตมเต็มจมเพียงใดก็ใช้ปิงป้อยนี่ละกรรมเปิ้นถึงว่าบัดนี้เน่จะมาลดตัวลงเต่ายายอ้าวนั่งพักนั่งผ่อนก่อนได้ยังมาผ่องพาผ่อนแพ้พันฮะ
1: ย
0: ัง
1: มาซากอย่างเจ
0: ้
1: า
0: เออถ้าว่ามาถือโสดถือตาเอาของแม่ยายเปลี่ยนไปก่อนก็ได้เอาเดี๋ยวเจ้ายายเนี่ย
1: เป็นบาปเจ้ายายเอาของยายมาใส
0: ่เออบ่เป็นยายนี่เนี่ยเดี๋ยวตัวยายนี่เตะเอาจนเกิดลูกเกิดเต่าก่อนเตะหน่อมาทาไปไหนอ่
1: ะ
0: โอ้บ่ลำบากยายนี่ดูนี่ฮิหากินอันนี้ก็เป็นเขตเมืองผมมาปลาเมืองกันแต่มันไกลหน่อยนึงเป็นใต้เมืองอ่ะอยู่เนี่ยยายจะบ่ปากบอนอู้หื้อไผเป็นอันขาดอยู่ตะลูกเอ้ย
1: ถ้าเปิ้นผู้ว่าก็จะอยู่นี่แล้วจะแย่อย่างไรอ่ะ
0: โอ้โหภัยตึงบ่ฮู้บ่หันภัยตึงมามานี่สักเถื่อลูกเอ้ยอ้าวพักผ่อนหลับนอนกันตามสบายเฮ็ดเด้อ

0: เป็นจ้าข้าเจ้าเตียวนักอ
1: ่ะโอ้นอนบ่หลับก็คืนนี้เป็นจะได้บ่ง
0: มันอย่ามาเจ็บท้องเจ็บ
1: เอาแล้วนางจะประชูดลูกปุตตาปุตตาเมานอนหลับลูกมาแล้วเว้ยมาฟังบ้านฟังเมืองคนของจะได้อ่ะ
2: คนฉันไม่ฉันคนไม่ได้หร
1: นางจันตาหน่อยโอ้ยอันยายาที่ก่อไอ้อยู่
3: ครับคุณพวกไอ้พวกแกเนี่ยนางคนเจ็บต้องเนี่ยเอาแลช่วยกันน่ะ
2: เดี๋ยวๆอันต้องเอาน้ำมามนต์พุ่นเลยอย่าง
3: ไปดังไฟแหละต้มน้ำอุ่นแหละ
2: โอ้โห
3: อดเอาแม่อดเอาอดเอาอดเอาลูกอดเอาถ้ามันพ้นมันก็จะหายอ่ะมันเจ็บนี่ไฟก็เจ็บเหมือนกันกูคนอ่ะข้าใจแหละพุทธาเชิดกระทาใส่หัวเปิ้ลอ่ะโอ้ยเกิดผลเกิดผลเกิดผลมนกระทะมนกระทะมนกระทะมาเป่าอย่างหัวข้าเนี่ย
2: อันนี้ก็ว่าหัวจันตาเป็นว่าสูมันนั่งตึกหนูเน
3: ี่ยข้าอุ้มหลังคนไหวเนี่ยโอ้เชกประทุกเนี่ยก็อดเอาแหละอดเอาอดเอาอดเอาอดอดอดเอาทำมาคนมันเริ่มหายเออมาม
2: ามามันจะเกิดออกมาแล้วเนาะ
3: จะได้กล้าปุตตาเลิกกระทาเลยนะ
2: โอ้หน้าเถอะข้า
3: โอ้โอ้มามามามามาเอากำโอ้โอ้โอ้โอ้เอาแถมกำเบ่งแถมกำเอ้แถมกำ
2: เอาเบ่งกำ
3: เดี๋ยวเดี๋ยวจะโอ้โอ้โอ้ปนมาแล้วปนมาแล้วปนมาแล้ว
2: หาปนมาแล้วก
4: ็ดีใจ
3: โอ้โอ้โอ้โอ้ละอ่อนโอ้โอ้ไอ้ลูกเอ้ยเออเป็นกอดใจเอ้นางจันตาเอ้ยไหนเหมือนตาพ่อลูกเนาะอย่างมาดำอย่างอีหาปุจามาพอนี่เหรอโอ้
0: ยอย่าง
3: ม
0: า
3: บอ
0: กเหมือนคนอย่างอี
3: ดำแจ่ดำว่าโอ้ยังมึนมอโถ
2: ปะโถตะโมส่วนนางจันตาน่ะเป็นคนขาวเนาะ
3: เออ
2: แล้วลูกเกิดออกมาจะเป็นคนดำอย่าง
3: ก็นั่นน่ะเป็นปอดจ้ายดำแจ่ดำว่าพ่อเนาะหันกะแกงจ๋านั่นจันตัวดำหมด
2: เลยเนาะบาดเดียวนี่ถึงมันจะดำเฮาก็ดีโอ
3: ้ดีโอ้ได้ถ่ายได้ถ่าย
0: ยายไหนๆก็เป็นลูกของข้าเจ้าแล้วเกิดออกมามันจะขาวจะดำมันก็ถึงเป็นลูกของข้าเจ้าอยู่ดี
3: เออหักกันหน่อยยังไว้เมื่อจ๋าเลยเจอกันพอกันก้อยเนี่ยใบเชาะอันไม่ผาแป้งมาต้มให้นางกินให้นี่น้ำนมหนักๆนี
2: ่
3: โอ้ยใจหน่อยดำแจ่ดำว่าเจ้าแม่เอ้ยหางกะแก่นจ๋าโอ้เป็นคนใจเหรอเนี่ย
0: น่าสมานนะป
3: ่อถือว่าป่อตาแม่ย้ายเนี่ยน่ะเป็นป่อเป็นแม่เอ้ยเจอกันเลี้ยงกันดูโอ้โหย้ายจะเอาไปช่วยไปล่างหรือจะไปฝังเอาไปหอมยังเตื้อพนัน
2: มันนาดียุติกรรมยังอี
3: กเอ้คนดำแบบเคย
2: เขาไงเขาสมัครเคยมีลูก
3: เออ
2: ดำ
3: นั่น
2: แหละแต่
0: ย
2: ิ่
0: ง
2: เ
0: อถ้าข้าเจ้าอยู่ตัวท่านเจ้าพญาเปิ้นก็จะมาเชื่อเหมือนกันว่าเป็นลูกของเปิ้น
3: เออนั่นแหละจะมาเจอดำก็ลูกเฮาขาวก็ลูกเฮาบัตรปฏิตายหมายจ้าเออตายเฮาใส่ชื่อเหียบบ่เออแม่นางจันตาเอ้ย
2: อ๋อยายจะใส่ชื่อว่ายังไงอ๋อมันพอ
0: กแต่ตาแต่ยายตาเจ้า
3: เอ๊ะเฮาห้องว่ะกำกาดำบ
2: ่กำกา
3: ดำมันดำ
2: เมื่อยาย
3: นั่นเ
2: นาะก็เปิ้งใจบ่เปลี่ยนดอก
3: เอาตัวจะได้ของที่ต้องปวดหลังหายพ่องอ่ะบ่
0: ย
3: ัง
0: แขวนพ่องละเจ้า
3: เออเอาตัวนอนให้สบายอันสำรับใจหน่อยกำกะดำนี่ตากับยายจะพอเฮ้ยเอ้ยแม่นางจันตารับดีนอนดีเตะรับไปเตะบ่ว่า
2: ปันใหญ่ปันสูงเนื้อหลานของตาเนื้อ

อันยังมาบำรุงเปิ้นบำรุงตาลูกเองลูกเกิดมาซ้ำดำนี่หมดพ่อตาแม่ยายก็ตั้งชื่อว่ากรรมกาดำลูกเคยให้ลูกเป็นลูกของเทวดาที่เปิ้นได้ยืนได้บานที่แม่แท้ลูกมีบุญนักบุญหลายขอให้ลูกได้มาโพดมาผายแม่แม่กึดอันยังขอให้สมปรารถนาของแม่ตูอย่างตะลูกเอาละขอให้หลับสบายตะลูกเอ้ยแม่ก็จะบักกึดอันยังนะ

วิทย์มนต์

0: ่ะบัดเจ้าเจ้าพี่เหตุร้ายจะเกิดในเมืองเฮาในบัดจ้านี่ล่ะบัดเจ้า
1: โอ้อันยังน้องสิงคีเตวีของพี
0: ่ข้าน้องนี่ว่ามันยังมาบัดเสี้ยงบัดสูดกำนางจันตาคนนี้เหตุแต่เหรอว่าม
1: ันเป็นยังไงมันปิ๊กมาแถมกา
0: โอ้บัดได้ปิ๊กบัดเดียวนี้เจ้าพี่ไล่ออกบ้านออกเมืองแต่มันก็แวดวันอยู่ในเขตเมืองเฮานี่ยังอยู่ในเขตเมืองพม่าปาลานี่อยู่ไปอาศัยกับปู่ย่าสองเท่าเนี่ยสวนดอกไม้อุญานขายอยู่หั่นมันเกิดลูกออกมาแล้วตัวนิกาเขาอู้ฟังดำอย่างมินหม้อเข้าโทรแล้วก็ข้าน้องหูจากเขาก็ไปขอหูลาโกนฟัง เปิ้นก็ได้อู้ว่าบัดเดี๋ยวนี้ลูกของนางจันตาน่ะจะเป็นปักกตัดเจ้าปี
2: ่โอ้อย่างนี้มันต้องจัดการขั้นเด็ดขาดแล้ว
0: มันจะปิ๊กมาฮบเจ้าปี่เอาบันหลังลูก
2: โอ้ยังอันบอกเอาเสนามาตั้งไหนนี่ได้ยินเสียงเข้ามาเข้ามาไปก่อน
3: น
2: ี่
3: เจ้า
2: อ๋อเสนาอามาตมาพร้อมแล้วมาเดี๋ยวนี้ข้าจะลงอาลงยาคือหมู่เสนาอามาตไปไล่นางจันตากับลูกมาแถม
4: ที่ไหนบาดเจ้า
2: ที่สวนอุยานใต้เมืองนี่มันก
0: ็เฮ้ยละบาดเจ้าข้าบาดว่าอย่างนี้ดีกว่าถ้าหากว่าชูเจ้าทั้งหลายจะฆ่าเหี้ยเนอเนาะบาปกรรมมันก็จะติดตัวเพราะมันเป็นกาลากีนี้ลูกนางจันตาเกิดมาละดำอย่างกระมินหม้อเป็นปัจจัยเหี้ยตัวแต่คนไปหันมาเล่าคือข้าฟังเฮ้อไปจับยับเอาตัวนางจันตากับลูกของมันที่เกิดมาน่ะคาดแปเอาไหลน้ำตึงแม่ตึงลูกเลย
4: ไหลลงน้ำเลยคร
0: ับเอาไหล
2: เอออย่างนี้ก็ดีเมื่อสิงคีลืมความเห็นอีปี้ก็พอใจเอาเสนามาจัดการได้เลย
4: เอาวันนี้เลยครับบาดเจ้า
2: เอาวันนี้เลย
0: วันนี้เลยจัดการให้มันเร็วๆเข้าเมืองเขาจะซีบหาย
4: บาดเจ้าข้าบาดเจ้าของศูนย์ล้านนะบาดเจ้า

0: กหิวนมกับแม
1: ่แม่อยากกินนมกับแม่
0: เอาละไปกินข้าวอย่าก่อนนอนแม่หมอลูกกับยายขึ้นมา
2: อ๋อหมดอัน
3: มือจุก
2: อันนี้เป็นกระท่อมของปู่ตาใหญ
4: ่โอ้ยโอ้ยทหารวังมาตาเอ้ยตาเปิดไม้อยากจะได้หลายหลวงแต่ว่าน
2: างยันดาอยู่นี่กันนี
4: ่เออ
2: ว่าอย่างไร
4: เออยูยันดาอยู่เจ้า
2: ไปนำเอานางยันดาพร้อมกับลูกมานี่เป็นอาญาเจ้าสั่ง
5: มาเนี่ยใดบาดเจ้า
2: เอามา
4: เออลูกเอ้ยจันจ้าเอ้ยกามกาดามเอ้ยมา
2: ไหว้สาเจ้าแม่จันตาบัดเดี๋ยวนี้ข้าน้อยตังหมู่ตังมวลเสนาอามาตังหมู่ตังมวลนี้ได้รับอาจญาจากท่านเจ้าพญาเพื่อมันยับเอาตัวเจ้าแม่จันตาพร้อมในลูก
4: โอ้ยโอ้ยยับไปที่ไหนเจ้ายับไหนเจ้า
2: เป็น

าคู่ขนที่ไหนก็บ่มีนี่สักทีเป็นเมื่อเป็นยังก็มาหันมาสักอย่างโอ้ยขึ้นมันยังมาแห้งอย่างนี้แล้วเนี่ยโอ้ลูกลูกไงต่อมันมีตั้งหน้าหรอกเอาให้ดีนะลูกนะโอ้ยโอ้ยลูกลูกแผลฉันแตกลูกเอ้ยลูกแม่ฉันจะตายแล้วกรรมนี่เป็นว่ากรรมกรรมที่มาต่อยตานของเขาแต่เขาเกิดแล้วว่าเขาไม่ได้สร้างอย่างไว้ลูกกำลังน้อยๆอยู่อย่างนี้ลูกของแม่ถูกน้ำปัดมันต้องจะไหลเขาจะพยายามเดินตัวไปที่ฝั่งเมื่อใดลูกเอ้ยแม่จะขาดใจตายแล้ว

0: ก็อ่อนละเบี่ยงขึ้นฝั่งนี่ป้อมมีผู้มีคนที่ไหนจะมานี่พ่องโอ้ยมันยังมาอ่อนมาเพียอย่างนี้แล้วเหรอแล้วลูกของเราตัวน้อยๆอันมาตายกะอันนั้นไผ่คนแก่เนี่ยมันเป็นไม่ยิงเนี่ยตัวมันหมายอย่างที่ฮั่น
1: ไอ้พักนี่ก็เขียนมาเขียนแล้วเจ้าจะมากัดเจ้าแล้วมันหนังมันมือว่ะโอ
0: ้ยแม่อุ้ยเจ้า
1: ไผ่ผีข้างบน
0: ข้าเจ้าเป็นคนมาเจ้าผีเจ้า
1: เดี๋ยวว่าผีย้อมมาเวมาว่านกาย
0: ขอเจ้าข้าเจ้า
1: โอ้ยแกไร้ย่ำเหลือให้นับเนี้ยมาล็อกคล็อกแทก

0: สวัสดีครับคุณเย็นฤดี
1: สวัสดีค่ะ
0: ผมขอสัมภาษณ์คุณเย็นหน่อยนะครับ
1: สับบิมาร์ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ทราบว่าคุณเย็นมีชื่อเล่นไหมครับ
1: ชื่อเย็นนี่หรือจะเรียกว่าน้องแอปเปิลก็ได้ค่ะ
0: คุณเย็นนี่หรือน้องแอปเปิลเป็นคนที่ไหนครับ
1: เกิดในตอนนะไม่ใช่มันน้ำนะคะ
0: อ๋อเกิดในไทยแต่ไปโตเมืองนอกงั้นก็เก่งภาษาสิครับไหนลองสปีกให้ฟังสักคำสิครับ

0: ครับงั้นชอบร็อกวงไหนครับ
1: ร็อกของคอยค่ะ
0: ผลไม้ล่ะครับ
1: ต้องผลไม้ไทยเท่านั้นตะขบค่ะ
2: เดี๋ยวของใจการที่เย็นในตำแหน่งนางงามมันขัดกับสายตาคนดูมากเลยไม่ทราบว่าคณะกรรมการมีความคิดเห็นอย่างไรถึงได้ยกตำแหน่งให้น้องแอปเปิ้ลกรรมการท่านแรกว่าไงครับ
3: ไม่ว่าจะเป็นลุงมัน
2: ดิฉันก็เป็นป้ามัน
3: โอ
2: ้มันเป็นกรรมการกันทั้งตระกูลเลยเนี่ยดีดีนะที่ยังเหลือพิธีกรรูปหลอกอยู่คนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นญาติกับคุณเย็น
1: ค่ะ

ียงมันสิ้นสุดเปรียบเหมือนมนุษย์เนื้อนายเข่งล้ำจังฟุดเนื้อยอดบุญหายป่อจากบรรยา

0: ปี่บ่แจ้เฮาจะสอนอีปี่นะบ่าวบ้านเดียวอ่ะอีปี่ไปอู้เขาแย่หยังอู้บ่าวบ้านเดียวหายแล้วเตียวไปซ่วม
1: โหน้องจันทาไปว่าหยังหยังอัน
2: ให้บ่เหมือนมึงอ่ะล็อกเครื่องแหกการฮ้อนขึ้นฮ้อนล่องสักวันมึงจะหูสึก
0: เออแม่บ่ต้องมาว่าคือเจ้าคนอย่างเจ้านี่นะถ้าจะฮ้อนนะจะฮ้อนคือไปถึงดวงดาว
2: เออแม่บ่ตายแม่จะท่าพอ

0: จันทาไปไหนมาปอดึกดึงกึ่งคืน
1: ไปภัตตาคารมาจ้าแม่
0: จันทาเอ้ยพอปีมือของเตอะปนบ่เคยไปไหนเลยมาค่ำมาคืน
1: โอ้แม่จ๋าแม่บ่ต้องหนูไปเปรียบกับอีปี้อ่ะอีปี้บ่ไปสาวโบราณแต่จันทานี่สาวรุ่นไฮเทคจ้าแม
0: ่ลูกหนอลูกซอนยังบ่

0: โอ้น้องจะทาเก็บเสื้อเก็บผ้าใส่กระเป๋าน้องจะไปที่ไหน
1: ไปกรุงเทพจ้ะพี
0: ่แม่แม่น้องจะทาจะไปกรุงเทพจะไปด้วยไผ่บ่ฮู้
2: จะทาจะไปกรุงเทพจะไปด้วยไผ่จะไปแง่หยัง
0: จะทาเฮ้ยพี่ว่าบ่ทาไปอ่ะพี่เป็นห่วง
1: เออเขาจะไปแห่ย่างนี่พี่บ่ทามาเป็นห่วงเฮาอ่ะเฮาก็ใหญ่แล้วเฮาบ่ใจหัวบนล้านมื้อนี้พี่
2: จังมันจังมันบ่ผันไปจังมันจันทาเอ้ยถ้าพ่อมึงบัดตายมึงจะเจ็บบ่ฮู้จะเจ็บอย่างใดลูกเหลือกำนี่ฮึ

0: ตายแล้วไอ้จันท้ามึงเอาไผ่มาโดยนั่นผมแดงปันลุงนวดอย่างก้างหา
1: แฟนเปิ้นบ่อย่างแม่ทอม This is my mother
2: Good morning mother
0: โอ้ยช่างเวทโลกตัวเก่าล้ำปันไปกรุงเทพตัวก็ไปกรุงเทพปันเอาผัวฝรั่งตัวก็เอาผัวฝรั่งหน้าอย่างแปะเมยไอ้อย่างปันเอาซ้ายพกสะตองแห้งไปบ่ถึงล่องดาวแล้วอีเฮ้ยใครตายเป็นลม

0: สำคัญสำคัญที่ว่า
1: หิงลักเดียวหาหาปอกหิงยัง
2: ไผว่าหาลักจะเตือกบอกนักหานี่มันเป็นดิจังไผว่าหาจ้างอย่าง
0: ระวังเนอะหิงอย่า

0: อนางบอก
1: กูเรื่องเดียวคือกันฟังฟังพูดเรื่องหลังเตื้อมาสิหายกันตาก
0: ินเหล้ากันบอ
1: ฮะสตางค์กินเหลือเท่าใด

0: ามซื้อบะลำไยหั่นเพิ่นเป็นคนจีนเหี่ยว่ะ
1: ฮะเป็นคนจีนกะกำเดียวกำเดียวกำเดียวกำเดียวแม่จะอู้กำมันคนเดียว
0: อุ้ยอีแม่อู้กำจีนได้อี
1: ปาทูอีเนี่ยมาดูถูกแม่มึงถ้าฟังเน
2: อว่ายังไงอาชิมปีนี้จะขายเท่าไหร่ล่ะลำไยอ่ะ
1: ก็ว่าจะคืออุ้ยแต่ใดก็ว่ามาแหละเฮ้กูอู้แน่นก็อีน้อย

0: กินอย่างไหนจันขอหน่อย
1: อ๋อกินมะปรางอ่ะพี
0: ่ส้มกับหวานอีก
1: อ๋อมะปรางกำพออ่ะพี่เออแล้วพี่ทำอะไรน่ะ
0: หะปลาอีก
1: อ๋อหะปลาหรือพี่ทำไมไม่ตื่นน้ำให้ดีๆล่ะระวังคันมันจะโบนะ
0: โอ้ยจานไปกะไก่ไปกะไก่กูอีทก็อีทเจ็บแอลก็เจ็บแอลนี่ก็ได้โดนขี้เปิดผือเลยมึงเฮ้ย
1: อ๋อพี่อย่าขี้เปิดผือมาทั้งนี้นะแหมจะจริงๆ

0: เป็นได้เป็นได้พ่องอ้ายเป็นได้พ่องโอ้มันล่างจะตายเฮียก้ารถบุเข้าไปในปะโคบุท่านหันหันหันหันบุออกมาหันละหันโถของดีห้อยเต็มคอเลยหันตึงผ้าตึงยันไปได้ไปได้อ้ายเจ็บก่อหันหันตื่นสายคอออกมาหันละหัน
1: ถ้าไม่มีไอ้ห่าเนี่ยกูตายแน่เว้ย

0: ป้าป้าป้าขอตับแข็งสองกงเอาใบแห้งสองซองเข้าใจไว้เนอะกำเดี๋ยวจะฟังไปฟังคนอู้เรื่องเกษตรนะ
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไร่ชาวนานะครับการเกษตรหรือว่าทำสวนอะไรสมัยนี้นะครับต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยถึงจะได้ผลนะครับ
0: แล้วมันกิโลตะไดไอ้
1: อะไรนะ
0: ก็เทคโนโลยีที่ไอ้ว่านะมันกิโลตะได
1: อ